0: ลกเ
1: ออโอมส์โอมสวัสดิ์สตูอิงเกสันตุคันปุนิคจักรตี
0: กอร์มปินาคกอลิลิรานิ
1: เปกาดีหินังเกว่าวาริสานิปน
0: กอลิงานิเ
1: กสินาหันยานิ
0: สุบะสุบะคาร์มพาลจูเกเตนโมนิ
1: ว้าวเปกาดีฮัลล์ฮายุวันท่าเกปังกิเฮนหดเลหิปน
0: เนื้อเดมาสัมบัดเดลาวันสุบะสุบะคาร์มเดปุย
1: สินะมาคุลวาร์เกเริงปะคาร์ดินิฮัลล์ฮายุปุนิกะอิปุนลุยักดี
0: สว่างเกษตรปานิ
1: อิงเกจุดตัดปุน
0: เย็นนาตักเนงปุรวะคาร์มานิเ
1: กาอนดางันตุกปะคาร์ดินิปุนเนริเฮน
0: เย่กังโลกงารานิ
1: ปุนิกะจักรติกาสินาหานิปุน
0: ปารามารตานิ
1: อิงเกปะมะคาสิปุน
0: เกนาวาสะเคนิงงาปุรวะคาร์มะกิตุคาเบ
1: ke kodagang oleh pekardini sanerihin tuh ideu sarang sami ya.